0: Robert.
1: เอาสั้นสั้นเลยดีดีว่าประเทศที่นู่นโซนวันไหนด้วยแต่ละประเทศด้วยแต่บ้าน

ช่นี่บ่ค่อยรับบ่ได้แลเสียงคอบ่ได้เสียงคันโคงัวคอควายเสียงได้ขอให้เสียงบ่เป็นเด้นางเอ้ยนางอย่า

0: จีบจะสิฮอดลิ้นบ่าวได้นางให้นางเครื่องเพลงสีค่อยเอ้ย
1: หยอกเลยได้
2: ทําแล้วก็นอนเลย

ช่นี้คนบ่ค่อยยิ่งหน้ายิ่งกระแตอยู่นั่นตกต่ำเงาบ่วงคือกระป้อมค่อยเด้

0: บ่ค่อยกินปลาอ้อมถ้วยบ่ค่อยกินกล้วยมีกินจิริอ้อมกองเสียใจเด้พุ่นเอ้ยนาง
1: โอเคโอเคกันไปละ